0: เดี๋ยวพอกลัวเหนื่อยปั๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยมันอะไรมันไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงเนี่ยเวลาเป็นอะไรเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อดแอได้ง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: คุณถ้าร่างกายไม่แข็งแรงพอเป็นโรคออกมาหรือแม้แต่หกล้มนะครับกระดูกเปราะก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับเราบอกว่าเอ้ยเรามาสร้างความคิดใหม่กันดีไหมต่อไปเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเรามาเปลี่ยนคำว่าเกิดแก่เจ็บไม่เอาแล้วเกิดแก่สุขตายได้ไหมก็คือแก่ไปโดยไม่มีโรค
1: เ
0: นี่ยต้องส่งเสริมออกกำลังกายเพราะคำว่าสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคำว่าเจ็บเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคนะเจ็บในความไอในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือปัญหาอุปสรรคในชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ทำให้เจ็บได้โดยมาตรการเชิงป้องกันก็คือทำยังไงให้เกิดแก่สุขตาย
1: โดยไม่ต้องผ่านการเจ็บ
0: เหมือนกับที่เย็นนี้โรบินสันไลฟ์สไตล์บริรัมย์จัดโครงการอะไรฟิตแอนด์ฟัน
1: ไปออกกำลังกายร่วมกัน
0: กายแดนแอโรบิกนะครับเหมือนกับที่สวนลุ
1: ม
0: แต่ต้องทำเป็นประจำนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเราไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเราเกิดแก่สุขตายกันเลยจ้ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากการดูแลตัวเองก่อน
0: ใช่ใช่ใช่
1: การดับแรกนะคะ
0: ครับผมนี่คือของการแก้ไขปัญหานะครับที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาความยากจนที่จีนจะร่วมมือกับไทยนะครับและก็จะประชุมในวันที่10
1: มิ
0: ถ
1: ุ
0: นาที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็12นะครับมิถุนาที่รัฐภัฒน์ไม่ใช่รัฐภัฒน์หมาลัยขอนแก่น
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะที่จะมาเรียกว่าพอเราเห็นการพัฒนาการดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศจีนแล้วเราก็จะมาพัฒนาในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเพื่อที่จะช่วยกันขจัดความยากจนให้พ้นจากคนบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องการขจัดความยากจนแล้วท่านรองคะเรื่องต่อไปที่เราจะพูด อันนี้ท่านรองจบแล้วเนาะเรื่องนี้เน
0: า
1: ะต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์เช่นเดียวกันนะคะก็คือกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนนั่นเอง
0: ครับ
1: โครงการนี้ต้องบอกว่าโอ้โหช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการก็คือผู้ที่เป็นคนค้าคนขายแล้วก็ยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ที่ไปซื้อไปจับจ่ายใช้สอยด้วย
0: ครับ
1: โครงการนี้เป็นยังไงท่านรอง
0: ไทยช่วยไทยเอาแบ่งเป็น2ประเภทนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไทยช่วยไทยลด
1: ภาระค่าครองชีพ
0: ลดค่าครองชีพประชาชนก็คือการจัดสินค้าออกจำหน่ายนะครับสินค้าที่จำเป็นนะครับตอนนี้ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ทั้งโรบินสันดัมมิกซีทั้งห้างทูบิกิฟนะครับเอาสินค้าเนี่ยไปลดราคาสูงสุดถึง 60% อ่ะสูงสุดลดราคานะครับแล้วก็สินค้าประมาณเกือบ 3,000 รายการนะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์ณบริเวณที่ว่าการอำเภอและก็ส่วนในจังหวัดของเราก็บริเวณที่สารกลางหลังเก่าหน้าสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานบุรีรัมย
0: ์บุรีรัมย์นะครับ
1: อยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะ
0: ท
1: ุ
0: กวันศุกร์ครับทุกวันศุกร์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชต่างๆไข่ไก่น้ำมันพืชไข่ไก่ราคาถูกมากนะ
1: ค่ะ
0: และไข่เนี่ยผมคิดว่าผมพอไปคิดดูในเรื่องของไม่ได้คิดดูเห็นโครงการของชาสุขในการอะไรในการส่งเสริมไอคิวคนวีดังเด็กโดยเฉพาะเด็กนะครับเด็กตั้งแต่ได้เกิดถึง8 ขวบเนี่ยนะครับให้มีไอคิวสูงเกินกว่า103เนี่ยนะครับมีอะไรไหมรู้ไหมก็เรียกว่า2ไอ้ก็เรียกว่า2ไอ้ก็เรียกว่า2แหละก็คือวันเนี่ยต้องกินแต่ไก่2ฟองนม2กล่อง
1: ค่ะ
0: นะครับนอนช่วงประมาณ2ทุ่มไม่เกิน2ทุ่มนะครับแล้วก็2เนี่ยก็คือ2ชั่วโมงก็คือทำกิจกรรมกับครอบครัวและเล่านิทานและเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนนะครับก่อนนอน2วันเลยก็หมดก็คือเพื่อให้เด็ก ยาวชนเนี่ยเป็นคนที่มีอะไรก็เรียกว่าม
1: ีไงคะ
0: มีสมองอะไร
1: ม
0: ี
1: ในเรื่อง
0: IQ
1: IQ
0: มี IQ
1: นะครับมี IQ ที่ดีสูงขึ้นนะคะแล้วก็มี
0: ไก่เนื้อสัตว
1: ์
0: ผักผลไม้สดนะครับราคาพิเศษ
1: นะ
0: ครับแล้วก็นี่คือโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประชาชนแต่อีกโครงการหนึ่งไทยช่วยไทยพลัสเป็นการผสมกับคนละครึ่งพลัสเดิมนะครับจะเริ่มต้นลงทะเบียนวันที
1: ่25
0: พฤษภาคมนี
1: ้
0: นะครับนะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้จริงก็คือ1มิถุนายนน
1: ะ
0: ครับให้สิทธิ์ 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนรวม 4,000 บาทนะครับโดยรัฐจ่าย60ที่เหลือก็คือจ่ายเอง 40% นะครับแล้วก็อันนี้ไม่รวมบัตรสวัสดิการนะแต่บัตรสวัสดิการบัตรสวัสดิการหรือเรียกภาษาชาวบ้านว่าบัตรคนจนน่ะที่จริงผมไม่อยากเรียกบัตรคนจนหรอกรู้สึกว่ามันเป็นด้อยไปด้อยค่ะนะครับต้องเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีกว่านะครับนี่รัฐจ่ายให้ 100% นะครับไม่ต้องจ่ายเองนะครับแต่ว่ามันจะมีรูปแบบอยู่อย่างนี้ก็คือว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยเป็นลงทะเบียนรอบใหม
1: ่
0: นะครับเพื่อคัดกรองและทบทวนคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับสวัสดิการให้ความช่วยเหลือตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐจริงก็หมายความว่าที่ผ่านมาที่คนไม่ได้เดือดร้อนบางคนมีเงินฝากในบัญชีตั้งเยอะเลยแต่ก็ยังถือบัตรสวัสดิการอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนใหม่นะครับโดยรัฐจะเพิ่มวงเงินนะครับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอีก700บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนโดยสามารถจ่ายอะไรจ่ายโดยสามารถใช้จ่ายได้ 100% เหมือนเดิมนะครับ 100% เหมือนเดิมก็คือไม่ต้องเอาลงตัวเอง
1: ไม่ได้ใช้60 40
0: ใช่แต่เป็น2ระยะช่วงแรกมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยผู้ถือบัตรเดิมนะครับมีจำนวน 13.25 ล้านคนจะได้รับสิทธิ์ทันทีเดือนละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ระยะที่2ก็คือสิงหาคมกันยายนจะเริ่มใช้ฐานข้อมูลจากการลงทะเบียนรอบใหม
1: ่
0: นะครับมาพิจารณาการให้สิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทแล้วถ้าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากระยะที่2เนี่ยครับนี่ผ่านเกณฑ์แล้วก็หมดสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆเนี่ยก็สามารถย้ายไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ได
1: ้
0: ที่เหลืออีก2เดือนไม่เสียสิทธิ์เลย
1: ก็เป็นมาตรการดีๆที่มาช่วยเหลือพี่น้องเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็พี่น้องเราหลายท่านเนี่ยมีความกังวลอยู่ว่าเราจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงนะคะสามารถต่อได้เลยไหมนะคะสำหรับคนที่เป็นสำหรับใครที่อาจจะเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการตัวเดิมอยู่สามารถต่อเลยไหมอันนี้ไม่ได้เพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม
0: ่
1: นะอย่างที่ท่านรองบอกไปบางคนเนี่ยบอกว่าคนนี้เขาเงินเยอะจนเนี่ยทำไมเขาถึงได้บัตรสวัสดิการทำไมถึงได้นะคะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบกันใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าบางทีบางคนก็ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นก็จะต้องมาตรวจสอบกันใหม่นะคะในรอบนี้นะคะซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะในการช่วยเหลือนะคะก็คือโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะก็คือรัฐช่วยจ่าย60เราจ่ายเอง40นะคะจะเปิดให้ลงทะเบียนเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะแล้วก็จำนวนจำกัดด้วยนะ30ล้านสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็จะเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยเป็นเวลา1เดือนนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการในเรื่องของเงื่อนไขคุณสมบัตินะคะซึ่งสิทธิประโยชน์นี้เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ 100% เลยโดยรัฐเนี่ยจะมีการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้นะคะจากที่เราได้เดือนละ300บาทเนี่ยที่พี่น้องเราไปรูดซื้อของไปสแกนซื้อของกันเนี่ยจะได้เพิ่ม700เป็นเดือนละ 1,000 บาทนะคะซึ่งก็รัฐจ่ายให้ 100% เลยนะคะแต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ก็25พฤษภาคมนี
0: ้
1: นะคะแล้วก็เริ่มใช้จริง1มิถุนายนฉะนั้นก็พี่น้องเราก็ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะที่สำคัญเลยผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนต้องช่วยกันดูแลลูกบ้านของเราให้ได้รับบริการสิทธิอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็อย่าช้านะเดี๋ยวไม่ทันเขาด้วยนะคะอันนี้เรื่องนี้ลองมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะกับไทยช่วยไทยเนี่ยค่ะ
0: แล้วผมว่าเป็นนโยบายที่ลดบรรเทาความเดือดร้อนได้กับพี่น้องประชาชนน
1: ะครับ
0: แล้วก็รัฐตั้งใจนะครับตั้งใจที่ดูแลประชาชนให้ครอบคลุมนะครับทุกกลุ่มนะครับแต่ว่า คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ลำบากยากจนจริงนะครับก็ระบบ Big Data ปัจจุบันมันสามารถตรวจสอบได้หมดครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันไม่สามารถที่ปิดบังข้อมูลกันได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ใครมีเงินฝากธนาคารเท่าไหร่เนี่ยระบบ Big Data เนี่ยสามารถที่จะค้นหาได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจนะครับถ้าเสียสิทธิ์ไปแต่ว่าถ้าเสียสิทธิ์บัตรในการที่ผมบอกแล้วก็คือไปใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพัฒน์ได้
1: ค่ะใช่ค่ะก็เป็นโครงการดีๆที่ทางภาครัฐเนี่ยพยายามที่จะนำมาช่วยเหลือสนับสนุนพี่น้องเรานะคะเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงที่เขาเรียกว่ายุคข้าวยากหมากแพงนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เหลือเวลาอีก8นาทีท่านรองมี
0: กัน2เรื่องเนี่ยหมดเวลา
1: เป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยค่ะท่านรองคะช่วงท้ายรายการมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะท่านรอง
0: รายการวันก่อนเวลากี่นาทีนะ
1: เหลือเวลาอีก8นาทีค่ะ5ประมาณสัก5นาที
0: โอเควันก่อนผมไปเปิดประชุมในเรื่องของการโครงการการสร้างการรับรู้พร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางการกับเคลื่อนการทำงานด้านลดก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งผมได้ค้นหาข้อมูลแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะว่าโลกปัจจุบันเราจะเห็นว่าแม้ทางเอ็นมาประกาศเองว่าโลกเนี่ยมันไม่ใช่โลกร้อนแล้วนะมันเป็นโลกเดือดนะครับก็อุณหภูมิโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นในปัจจุบันเนี่ย 1.5 กว่ามากกว่า 1.5 องศานะครับทำเกิดผลกระทบมากมายมันไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสภาพอากาศอย่างเดียวแต่มันส่งผลกระทบถึงเศรษฐกิจหรือการเติบโตเศรษฐกิจเพราะว่าภาคเกษตรผลผลิตภาคเกษตรก็รับผลกระทบและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการเนี่ยการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเดี๋ยวผมอธิบายฟังว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยก็ทำเกิดขึ้นอะไรบ้างก็บอกว่าในช่วงในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่อุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าในยุคอุตสาหกรรมในอดีตในโบราณเนี่ยนะครับก็คือมันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้มข้นสูงสุดในรอบ2ล้านปีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงหายใจไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อุณหภูมิในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาน้ำทะเลสูงขึ้น11เซนติเมตรนะครับคือน้ำทะเลเนี่ยเพิ่มสูงมากเท่าไหร่โอกาสที่พื้นที่ต่างๆที่ริมทะเลหรือว่าพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเนี่ยจมน้ำมีมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็สูงขึ้น11เซนติเมตรตั้งแต่ปี1973เป็นต้นมานะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตอันนี้พอมาถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าอุณหภูมิสูงขึ้นจะทำให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตมีมากกว่า1ล้าน
1: ค่ะ
0: 1ล้านที่มีมากกว่าไอ้พันที่มีที่มากกว่า1ล้านเนี่ยนะครับของทั่วโลกเลยนะเสี่ยงจะสูญพันธุ์ในไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า
1: ค่ะ
0: นะครับและก็ในปัจจุบันน่ะพืชอาหารมากกว่า 75% ของโลกพึ่งการผสมเกสรจากธรรมชาติพืชอาหารมากกว่า 75% พึ่งการผสมเกสรจากธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าความหลากหลายทางชีวภาพมันสูญเสียเนี่ยเห็นไหมครับว่าผลกระทบมันมากมายขนาดไหน
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของอาหารการกินนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าแล้วก็ไอ้เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่มันสูญเสียไปเนี่ยทำให้การดูดซับก๊าซเรือนกระจกมันมีความสามารถในการดูดซับน้อยลงแล้วทำให้เกิดอะไรครับทำให้เกิดมลพิษครับ
1: ค่ะมลพิษโรคร้อน
0: และก็บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่ในปัจจุบันนะคนได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษนะครับที่ไม่ควรเสียชีวิตก่อนวัยเนี่ยอันควรเนี่ยแต่ได้รับมลพิษนะครับไม่ว่าจะทางอากาศหรือทางไหนก็แต่นะครับต้องเสียชีวิตมากกว่า7ล้านคน7ล้านคนต่อปีทั่วโลก
1: เยอะ
0: นะคร
1: ับ
0: ทั่วโลกนะครับเพิ่งเป็นตัวเลขที่มากนะครับแล้วก็ปัจจุบันผลกระทบเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่มันกระทบทั้งหมดเลยทั้งด้านแรงงานด
1: ้
0: านแรงงานสุขภาพคนแรงงานทำงานกลางแจ้งนานก็ไม่ได้นะครับวงโซ่อุปทานวงโซ่อุปทานก็คือ ขบวนการผลิตตั้งแต่ในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆวัตถุดิบแล้วก็นำมาผลิตแล้วก็การกระจายสินค้าหรือการกระจายการส่งมันมีปัญหาหมดเลยมีปัญหาหมดเลยเพราะว่าในเรื่องของการอะไรเราไม่ได้ผลผลิตเข้ามาหร
1: ือ
0: ว่าเราไม่ได้วัตถุดิบเข้ามาตามเวลานะครับความมั่นคงด้านทรัพยากรที่เป็นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของเป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างการออกแบบต่อไปเนี่ยเพื่อลดโลกร้อนนี่ก็คือว่าทำอย่างไรที่ออกแบบเนี่ยก็คือให้อากาศมันถ่ายเทโดยไม่ต้องใช้แอร์หรือแอร์ใช้แอร์น้อยลงน
1: ะ
0: ครับหรือว่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้เกิดขึ้นสร้างความชุ่มชื้นสร้างอากาศดีให้กับในพื้นที่มันต้องเต็มเลยกับท่านนายเมืองนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าตอนนี้ทั้งโลกเขาเห็นเขาอะไรเรื่องนี้แค่เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพบรรยากาศแต่มันเชื่อมโยงกับเรื่องของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหามลพิษก็บอกว่าตอนนี้3อย่างนี้คือวิกฤตของโลกที่เราจะต้องร่วมมือกัน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับและก็ต้องมาเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศโดยเอาวิกฤตสามห่วงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหามลพิษนะครับเพื่อมาเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องอากาศไม่ได้เป็นเรื่องแค่สิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจของคนทั้งโลก
1: ใช่ค่ะอันนี้หนูว่าสิ่งที่เราจะเริ่มต้นทำได้ด้วยตัวเองเลยนะคะก็คือการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะอันนี้เนี่ย
0: เป็น
1: เร
0: ื่อง
1: รา
0: วพอดี
1: ค่ะพูดกันไป3เรื่องหมดเวลากันแล้วมีแต่เรื่องประเด็นสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยช่วงนี้6:57อาจจะ58และเดี๋ยวมาทักทายทาง Facebook Live สักหน่อยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะท่านรองค่ะ
2: บรรเทาสำราญใจนะครับ คุณดีมากเลยสำราญใจ
1: ค่ะทักทายผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจด้วยค่ะเปิดหอกระจายจักรจายข่าวจากทางบ้านจุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะเปิดทุกวันเลยนะท่านรองทักทายพี่เหมือนจันทร์ปริธารามค่ะท่านรองคะ
2: มาอะไรมาดามมิอะไรนะ
1: มาดามมิพิตุนนะคะจากทางบ้านบัวนะคะบอกว่าเนี่ยทักทายท่านรองด้วยนะคะบอกว่าที่บ้านบัวฝนตกทุกวันแต่ตกน้อยส่วนใหญ่ลมแล้วก็ฟ้าร้องมากกว่า
2: ก็ให้มาดามมิรวยเหมือนมาดามเก่งนะ
1: ทักทายไปยังกำนันนรงค์ผลเจริญด้วยนะคะกำนันนรงค์ทักเข้ามาบอกว่าวันนี้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องอำเภอกระสังทุกท่านเลยไปร่วมซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคต่างๆนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ลดค่าครองชีพของอำเภอกระสังนะคะมีของกินของใช้มากมายเลยมีสินค้าโอท็อปด้วยของแต่ละตำบลนะคะแล้วก็มีสถานที่ในการจัดโครงการเนี่ยอยู่ที่บริเวณด้านหน้าอำเภอกระสังมีทุกวันศุกร์ของเดือนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าจัดอยู่ทุกอำเภอค่ะ
2: คุณสุเทียนทองคำคุณทองคำเลย
1: ค่ะ
2: คุณสกลเจียวรัง
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะทักทายลุงโมดค่ะ
2: นะครับยืนอะไรยุงประโคน
1: ค่ะ
2: ครับ
1: กำนันนิสสันสิริสม
2: จากกระสังค่ะ
1: จากทางไหนนะจากทางกระสังค่ะ
2: กระสังนะครับแล้วกระสังมีแฟนคลับเยอะ

0: ที่เป็นจริงบ้างตลอดจนมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วย
1: ฟังกับเยอะครับเปิดหัวใจข่าวเยอะ
2: หนุ่มของกระดง
1: ค่ะนี่ใกล้ๆสารกลางนะคะลองค่ะท่านเดิมทักทายท่านลองด้วยทักทายพี่ทัพตะปูชะกลางป้าลำนวนอุตปาจากคูเมืองนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศหลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประ